0: จพวกสถานเพียบนู้โอ้บริจาจอผูวัดบานสหกาจมวยนโกบาตะบอนปิซะบังเกินกาละบาตรวจปินัดนั่งเทอกับนัดหายปิดในกะระไนระเมอนี่นี่ตะบอนบาสปินเหวียงตรงตรึกเมนปริมาณประโชบไม้เทอดำเนินจราจอเกาะกันเจี๊ยปิซะขนมม้งมะเมียนหยกประสนสกามาเพียบบอดเวงนึ่งบอดตลอดกร้อยเข้าบอดปัญญาเนื้อไตบัดตอเกิดเปลี่ยนล้างเวียนหนึ่งบังกอบฮานิพัยในกาเกาะสเตนึ่งเงยเกิดกลัวทนักจราจอตามระยะการเงียละบาทกำลังสมัติกัจบานรวกเคยกัดอันไหนละเมอจิจรันนึ่งบานเทวกำหนดแทสจัดกาตามฉบับโยงตามบอดปัญญาตรงเวอร์มันกระลบตามบอดปัญจีนึ่งการในน้อมระบอบพระสัญญาจราจอหรือกำหนดสัญญาเลอตรูมเพลานั่งเตาผัดปิ้งได้เจียประจับปีปีโรยป้อนเตอบุญโรยปอนดอง
1: ดูท้ายเลยกันชัดอยู่ทำใน
0: ขย่มโยลเคยท้านโกบาลจราจ้อทัวแบบนี้คือตรมเตาหายโปรเจียปรอดเตอกรบตามกาเงียแตงหนุกได้ดำใบกำออยเตอรวงกาผัดปิ้งได้ประสนบอดตลอบกร้อยแบบนี้คือบังกอกรุขนักนา
2: เอ็มกุ้งก็เงียตึงเฉียง
0: ไว้ย่ำเกาะทลอบานลือกาสอบซ้ายปีคางโป๊ะจราจอท้าบนอันยัดอ่อยบอดช่วยเนื้อคางกร้อมในขบาสเปียนเวียงจุงตึกเลยให้เนื้อเลือซาปอร์เมียนเกาะเมียนสอบซ้ายจราดได้ประสนบะบอดเนื้อเลือขบาสเปียนแบบนุ๊กคือกลัวถนัดคลังนะอาจบังกอกาเกาะเสียจราจอนั่งบังกอกลัวถนัดถวนทงโง่เนื้อเปลตลอบเติมเตะเว้นย่ำหนึ่งสอบซ้ายดอลกรมครูซาหนึ่งบัดเพะระบอกย้ำบ้านโยลดังกันแต่ชั่วอัมปีบัดปัญญาณี
3: ไงนี้ยมบาลกำลังสมัติกัดตรูปินิตไอกาซาอายินจนนังสายพลอยทเวดำนาปีสเปียนเวียงจุมตรึกลังมอบบนใต้ยมมันละเมอฉบับเลย
0: จะโพสถานอภิบดายในใต้เมนกาดในละเมอกาดเมียนล้างเนเปลขังมกโปโปลิจราจอผูกวัดนังเรศากำลังระบาดนังตรวจปินิตในดับบอลขบาสเปียนเวียงจุมตรึกโดยประยาจัดจัดกาโดยเมืองมัดจะโพรอตรงเวอร์มันกรบตามพระสัญญาหามบอดช่วยบอดตลอดกร้อยนั่งกาช็อปหรือจอดเย็นย้อนเข้าบอดปัญญาตามประยาการงี้ระบาดตรวจปีนัดกระโดดเชี่ยตามประยากาปฏิกรรมประบอกประจีบรอดอัมพีกาโยดังขนมกากระบบฉบับประบอกประจีบรอดปูจมล้วนขนมกาโจรวมจราจ้อเนคบาสเปียนเวียงตรงตึกได้จีกันไล่เมนบังแป๊บพระสัญญาจราจ้อพร้อมแต่งหามบอดช่วยนึ่งบอดตลอดกร้อยลังตื้อเหลือสเปียนตามประยะนี้ก็เนเมนปลอดมวยจมล้วนมันต้อนบานกรบตามเนไล่แฮตนุโปบริจราจ้อผูกวัดกับบ้านสหกาจูบุยนโกบาตะบอนปิดไซตะใบบักการกางีละบาทนึ่งตรวจปีนัดพร้อมแต่งประยะจัดจัดกาดอยเบิ่งมัดเลอกระไรตะเบอร์เหนียนี้ดับใบตบสกัดกาเกาะเสียจราจ้อกระโดดเชี่ยกาป้าตงกิจจราจ้อกัดเหมียนล้างน้องตะบอนดีเลยผู้ว่ากระป๋องสถิตน้องระดับมือเมียนยักในวิสมะกาปริมาณพยิวเตสจ้อหมอกกันก็ดับใบลำหายกำซานนั่งบัดเสียวใบโจรมจราจ้อเมียนกาเกิดหลักปัวกาได้โป๊ะบริจราจ้อผู้ว่าบักการกาละบาดตรวจปีนัดนั่งจัดกาเลอกระไรละเมอบ้านรวมจำนายทะเลสดาบทนอบสวัสดิพิบจราจ้อบักการและขณะเงยสรู้สำราประจีบรอดนั่งพยิวเตสจ้อทเวดำน้าดอยสวัสดิพิบนั่งระลุนปรวมจะบ่อยนุก็สร้างรูปพิบก็ไปผูกวักประกอบด้อยพิบสนัดสนาหนึ่งซีวิไล